0: ว่าแบมบูที่มันปุ๊บแบมบูดอกที่ไฮเอ็นด์เฟอร์นิเจอร์ปุ๊บทั่วไปงงดีกว่าแต่ไม่นะคือ value added ตัวให้แต่ละสัสผลิตภัณฑ์ปุ๊บทั่วกันปีนึงนะแต่ว่า value added ตัวมันเสียอินพอร์ตได้หน่อยกว่าซูมมาไม่เอามาดูกันเทคโนโลยีจะช่วยคุณนะอุจิคันได้ดีคุณนะมันยิ่งพูดได้เลยนะคือ global ยี่ job สิ่งเสียคือพัมๆนั่นทั่วตัวใหญ่นะกว่าwith the internet ให้พัฒนาเลยแบบนี้นะกว่าอาตมาเลยนะ connect ตัวกับซูซูใครที่ให้มันปุ๊บเลยก็ชุดนั่นคือมาปั้นสับไปให้ไปตัว that's not optional นะทั่วตัวใหญ่สิมาตัวใหญ่สิ่งนี้ให้สิ่ง
1: ค่ะยามดูงานเจ้าก็มาขัดทารับดัลลักชันนิ่งไปเจ้าจะเซ็ตโกลก็ตาเด็กก็ career coach เอ็นซ์เลยพี่ดิอาตุนะงั้นใช้ตรงงานตรงกันเบอร์นะฮะสิ่งแม่มาเมื่อไหร่พี่ยามดูเนี่ยบ้างอาตุมาคุยสิ่งมารักแต่กี้สมมุ่ยก็ทิ้งนรกไปแต่กี้ให้ตาร์ experience โอ้ยนะให้กระก็ยูวารีกุมบ่มาแชร์ตัวบ่ตาอาตุกันนะกันนี่กันก็ขันบ่นุ่งไงกันนี่กันก็ขันบ่ตุมวารีเลยก็สมนี่ต้องแชร์ตัวบีร้อง
0: อาคือสมัยนู้นนะพอดีก็งามมากคืออันนั้นจะอันนี้ผมสื่อก็มุ่ยสิ่งกำลังจะไปให้ว่างามบ่ตาลูกท่าก็สมงามเลยให้ตาร์อาตุก็มุ่ยที่ parents สิ่งสันติยามนับพันนิ่งบ่อาตุก็มุ่ยจะทับกติโตให้กันนุ่มยามให้ตาร์ก็งั้นนะไม่นะ parents นั่งให้กันนั่งนะเซมดีนั่งตรงนี้นะเรื่องที่งานสักกำลังทำดีก็ให้นะให้บ่อาตุไม่นะงานคลีจะช่วยเลยดีบ่ก็อันนั้นมุ่ยสิ่งเสียคือมาทำยามในสังเกตบัดมุ่ยที่ดังนี้งานสิ่งนั้น response เปียกเปื่อยคนนั้นก็น้องต้องเสียกันว่านะเฮ้ยต้องเสียสารให้นะ response รู้ก็ต้องมานำอีกการก็ต้องเฮ้ยต้องเสียนะเปียกปั๊มเลยนะอันนี้มาทำดีเนี่ยเวทตัวรีเซนนั่นแปลกดีแต่ว่าจุดเด็กดีอะไรนะก็ให้ดีมาสู้ไม่ไม่ชัวร์มั่วเอร์เป็นนะก็งานสิ่งมาสามัคคีนั่นแปลกดีอันนี้อามันกำลังตัวกีดังงานขนาดไอ้เนี่ยสมมาอีกำลังตัวอีสุมหังบังการสิ่งดังงานขนาดไอ้คนนี้รับทุกข์กี่แบบรับทุกข์น้องคนน่ะบ้าหายใจเลยกว่าอันดูการจะเปลี่ยนสิ่งย่องน่ะรับทุกข์บ้าหายใจสิ่งที่เราจะมาเนี่ยแบบเปลี่ยนสิ่งนั้นมูรับทุกข์ตรงกันดิอ่างจะปุ๊บเฉลยแบบอันนี้อ่างสิ่งนั้นรับทุกข์ตรงกันจะเปลี่ยนสิ่งปุ๊บเฉลยหายใจเลยนักศึกษาบ้าหายใจเลยกว่าสิ่งที่ relation สิ่งมาเลยแบบเลยระกันดิสิ่งที่เรื่อง watching ก็มาโตมาทำได้ guide ก็มาโตแบบเป็น long term guide เนี่ยแบบนะฮะที่ counseling ไว้นะคุณนะอ่างมาลากะมาสิสมัยต้องสิหายไปดูอันดูชูหลังจะมาเนี่ยbut ไอ้คุยที่ plan ดิคุณนะ watch มาหายไปจะไม่ยิ่งสิ่งที่ 5-6 years ที่ plan เนี่ยแบบอะไรนั่นพลันดูตัวผมทำสิ่งที่คือ variation ไม่เอามาพังยี่หายใจก่อนดูกันงั้นขนาดนั้นก็ไม่ต้องยี่หายไปได้ตาดีตาบ่ไอ้หายซึมลงดีลงบ่ but ตลอดปฏิมาถูกผมตกไปลุ่มเลยบ่หายใจดูไอ้นี่ซึมยิงกับการสิ่งที่ไอ้นี่ดูจะงั้นดูจะ focus ตัวรู้บ่เนี่ยบ่ main ดี parents อันนี้มักจะซื้อจำมาหน้าดูเลยบ่หายใจดูรู้ดีบ่ดีไอ้นี่งั้นดูจะ guide ตรงนั้นคนละประการดู parenting ให้ไปเสียดูยาวเลยให้บ่ดูนะไอ้ subject สิ่งที่ parents อันนี้สิ่งที่ personality study ตัวสิ่งมาทุกตาบ่หายใจดูก็มาช้าดูจะ improve ตรงนั้นบ่คนละประการสิบุดีไอ้ focus ไว้บ่ but impact with the parents นั่นไว้นี่ก็situation จะมันรู้บางวันแบบอาจจะ parents ไม่ change ตรงมาทุกใจให้ด้วยเนี่ยบ
1: ่
0: but ไอ้เนี่ยจะให้ยาดีนะ indirectly อ่างสิผ่านในวันแต่ไม่ change ตรงนั้นคนหันไปเสียสิ่งที่อ่างวันจะ challenge สิมายามชาววันปีแบบไม่เนี่ยจะให้อ่างดีอย่างไรหน้าไปจะอ่างดูเนี่ยบ่ไม่ให้เสีย but อ่างดูได้นะผ่านมาชินเลยเนี่ยบ่ but issue ที่อ่างนั่งที่ครับ parents โอ้ยทำด้วยเสียมาสิ่งที่ยามชาวปัจจุบันที่สุดบ่ almost more than 50% 60% เสีย parents สิ่งที่นั่นโอ้ยนี่ issue โอ้ยบ่ให้ใจ but ไอ้เนี่ย parents ดูได้นะ parents นั้น improve ตัวมันต้องได้ให้ดีให้ยาพอดีนะ
1: ค่ะยังไงใจดีมาสร้างมาเพิ่มนะมาเซ็มนะบุคคลนะบัดมาม่าปากีโรสเอสกิมติกจ้าวเองนะทั้งบีบันดูก็คุยลุชลักบัดคุณมันยูปูกิโอในเลยบีรีบะนะฮะสิงสิดาจะบัดอะไรกะรีกะรีว่าฟัมสิงซึ่งทั้งบีนิ่งบัลเลย์ล่าสุดมันสัตว์ที่ยูทส์มันยูปูกะรีทั้งบีนิ่งอ่ะมันตั้งก็ทั้งบีรำมั้ง
0: คุยอุจิกิเลยบัสเซ็มซัมนาบัดคุยมันยูปูสิปิทรีวิกิกันไอวันจะเลยให้บัสเซ็อันนั้นไอ้ว่าคันเด็กวัยนั้นก็เห็นนะคือ 5% of the art ที่เอเรียสิจีนานี่ญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้ South Asia อันนี้อินเดียก็เลยไปสิซึ่ง 5% of the global space สิ่งที่พิธีบิ๊กี้ 5% ก็โอเยอะกว่าใช่เอเรียสิอันนี้ 5% สิ่งที่ population สิ 55% โอเยอะกว่า 55% สิ่งที่ฮู้ซึ่ง 21st century ฮู้ซึ่ง 2026กี่มาทำสิ่งละ almost 60% of the economic business the world business ตัวบ่ฮู้เลยสิ่งที่มายาอีพิกเซ็นเตอร์สิทั้งนี้แบบมายามาสโอ้ยฮะไฮดีมายามาสิ่งที่สมัครกันนะจีนาก็เลยเกิดก็ซาอุดิอาระเบียอะไรก็สมัครอินเดียเลยนะครับอีพิกเซ็นเตอร์สิมาโอ้ยแบบอันดูจากอินเดียกี่ไซต์มันอีพุ่นเนี่ยเป็นเลยสิอันดูนะโอ้คุยมันอีพุ่นเดลี่แบบอีชิโนชินอีโนชินชิมมายามสิอินไฮซึนิมาดีไอ้นั่นตัวเดียวแบบทับกษัตริย์ชุมนักยี่ซ้ำซ้ำนั่นเลยแบบนั้นทับก่อนไอ้นั่นตัวเดียวทับกษัตริย์ impactful สิ สิ่งที่ 55% of the population สิสิ่งที่ impact โอ้ยบางที่ quality ดูเช่นมาให้ไปดูมาทุกท่าไปเนี่ยนั่นตระกันดีไอ้ยี่สิบมีดอกเราเองนะนั่นตระกันดูดาวน์โหลดสักครั้งเนี่ย opportunity ดีสิ 60% ของ business ราย 55% สิ่งที่ว่าอันนั้น global สิคือ polarization ละไอ้สิ China สู้ India สู้ it's going to superpower นะครับ US เลยจะเรียนนะครับอันนั้นสิ่งที่ area สิ่งที่สิ่งที่ไอ้นั่นคดีกูมาว่ามั่งบ่ไอ้นั่นคดีบอกว่าขนมขันบ่ไอ้นั่น suppose ไอ้นั่น restaurant นั่นตัวการสิ่งที่ 55% of population สิมาสิ่งที่อันดูยี่ level ได้ไอ้นั่น serve ตัวงั้นบ่อันดู level ละ combination ตัววันงั้นบ่อันดู level ได้ไอ้นั่น service ตัวงั้นบ่ high ว่าขนมไอ้นั่นคดีก็เลยตรงเนี้ยบ่ just ไอ้ market ที่ใช้จะปิดตั้งปีอะไรก็ชิว localize ทับกตัวอะไรก็ชิวไอ้ local ดอกสิ่งที่ impact ตัววันยี่ปวดอะไรก็เลยตรงเนี้ยบ่อันนี้ทับกตัวมาทำนั้นมาดูว่า consider ตัวอะไรกันตัวบีบ่ขันบีบ่ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯝꯖꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ
1: ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯔꯣꯁꯟ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanawe birabano. Radio se chekhar nak na leiba male.
1: Oh, laiti laiti. Chala. Laiti aji gano. Chala sandu chere.
0: Hoi hoi.
1: Tingal yang dia buat lagi imam yang sana ni.
0: Imam yang sana.
1: Ba, ada ni mana ijazin gano de all in dare dogi.
0: Mhm.
1: เสียสนะทะบะตอวีดีไปกูวีมันจริงตัวมาปุเนี่ยอืมไอ้เนี่ยอย่างนึงชื่อเจ้ยห่อยๆมาดูมะนี่มาจ่ายเอาได้ห่อยๆนะบะคนจริงๆนะอะไปปุ๊บปุ๊บนะมาคือชุมมันนี่ห่อยๆอาจารย์ฟานนี่ทานเจอือฮึอาจารย์บ้านเลยกูละมะนะไอ้ทางไหนร่างปุ๊บมาทาละบ้านเลยกูละมะก็อือฮึประมาณตรงนี้ไอ้ไอ้ที่นี่ห่อยๆเอามาบุญละนี่นะ
0: อือฮึอะดนะมาชิเดปูวีดีบะอีชาจินะเนี่ยอือฮึมาชิเดตีตไกดนะห่อยๆมายาวมีสระตัวบะจะมาปูโทตนะอือฮึตัวตัวละกว่าตะเนี่ยอควยตาดิบะควยกีมะมาวยดิอควยกีชูปูนี่นอกชิงวยบะยามนะอือฮึนัวเจ้ห่อยๆอะดนะดีมหงะตอระปูฟดีมอตะมังโกลอยตนะ
1: มายาวมีสระตัวบะงัมบะอึชิงชางบะโอยูไฮดีห่อยๆอีมากีทอซาลปิบิระอีบะปุมนะมักเซอควยคุดิงมักนะลอกเซนเจเรเฮเนเฮนะมายามปุมนะมักกีทอกลตอบะงัมบะออยซะเกจอกทะวะไนดะนะฮอนะบะงัมบะกีทอนาตะซูแฮปปี้ยูไฮดะนะอีมากีมาพัมดะกีซุนิเจรีห่อยๆอะดุนปะนะมักอังเจบะวอยชิโนวอยชิโนปิเนวิโววอยชิโนห่อยๆอะนะไอยะซีปังทุกิ
0: ปังทุกิบะอะคุยกีลีลาดออือฮึบารอกิห่อยๆอะดุตารามะไคดะซันดุกซะคิบะดออย่างนึงไงเจ้ห่อยๆอะคุยดิอัลเลอะบะนิงอะดุมะเจอือฮึตาบุงะโกตะมุตะวะกิเจนะอือฮึกัปปะจุยาวีตุอึชินันดะนะมานิมานิอือฮึอิซูกะดิกะยามุกไลบิเกอิมามิมซะนาเกอะอะดุดิเกนิโอยามตัวละบะนิงเนี่ยโอ
1: จะมีเพียงมีแค่นี้ในยุ่งปันคือโอ้ยุ่งปันคือเนี่ยนะมังเดวารีสันนะจักรเรจุ่มมีอืมโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่

0: हेलो हेलो
1: हेलो मेदा
0: ताबी रब्रा
1: तातरे मेदा
0: होय होय मिंगले फम ताक पियो
1: कनर ओक देगी येंजेंबा मो फेले आने मेदा
0: करी वाफम पुखत पीगनी
1: मेदा फोन जे फंगमन दादना आईजी येना खाद थोला मंग तोला इने मांगोन ने फी साम मदेगी
0: होय होय कलीफी साबिरी के
1: ताई देगी ये तजी में पे सुपर मंग ये विके ये ना खा थोड़ा कान फंगे ने दा
0: होय होय कई फी साबिरम बनो
1: दानी फी चाहिए मेरा
0: ओ होय वाफम दिकरी वाफम फोंडो पिनिंग बा
1: मैडम वाफम ते को जी गाले तने सुवाई बताई जी सनरे अदुना आई गी मोदम को फोंडो के गे कोई गी इसे खन बगी थवम ते मैडम
0: ลากุดิลากิโยจะไอ้เนี่ยจนลานใบวานลานนิงใบวานนี่เมดังไฮบิวคันนรกสิเดาจะลากิโยไฮเจอร์แกตัวบ่าสวยดันน่ะมักกี้อดูไมค์กี้ไฮวัตตาเรกว่าหนูสิระเบลลำดำดูดัสโซไอ้คุยอาคาชวันนี้ฟังกันทำมิสซิ่งน้องวันดีสวยดันน่ะลากิกันนี่อาซาเซปุ่นน่ะทำมินาซีสวยดันน่ะมักกี้สู้ลากันนี่ไฮวัฟมเซทำเจอรี่
1: ลากุลากปีก็เดาเมดังไก่ตัวบ่กี้ลากตันนี่
0: ลักสวยดันน่ะมักกี้เดี๋ยวคุยจะชงไฮเจอร์ไปว่านี่ฮ่อยฮ่อยสวยดันน่ะมักกี้คุยกัจจินกอยาโยงน่ะดูมักเลียบแต่น่ะจะเจอรีอันนั้นน่ะน้องมดีสวยดันน่ะโยรักขี้กันนี่ไงมินาซีไฮว่าฟังสิทำเจ๊กเมดามมาคุยนี่ปีนี่ปีอยู่ดีอ่ะคุยเช่นมาทำปนน่ะมันแต่นุชิจันน่ะนะฮึนุไอน่ะอดัมฮิมินาซีไฮเจอร์เกมเมดามมุทักกันเลยฮ่อยฮ่อยมาดูมักนี่คุยคุดิ้งน่ะปามีบัสิสู ปุ่มนั่งมักตะเกียทวยบันนี่ไฮดันน่ะไฮเน่ธรรมะไม่อามาเลยดีบัสิดาควายตะเกียทวยบัดธรรมะเซนุชีบัสินีไฮน่ะไฮเน่อันดูน่ะคุยคุดิ้งมักเซนุชีจานะน่ะเลยมินาซีอันดูก็นุชีบักกี้พาวเซลเซมีปุ่มคุดิ้งดะเยลัมซีไฮบัวฟอมเซทำเจริทักกันเจริ
1: ทักกันเจริ